0: ปลอสิสิงิเปียงสุภาพีชากอากาศวานีเอฟเอ็มจงพีเพลสุมตันยากตุคุบอร์กตินจันเตียบังเลชิมนักอากาศวานีชลองกับปอร์ลดับเรียวสันพอมินิทบัดคุมบังเลคุลารีพีบังเลสิกันดูอากับปอร์เรียวสันพอมินิทบันเนปเต็งปัดยากับโปรแกรมกับจงีกับโปรแกรมอีซีไดรฟ์ปอร์กลาเดย์มันตาหากบังเนปเต็งเบียงยากับโปรแกรมอีซีไดรฟ์กับโปรแกรมกับบังวัลลัมชิปีกับจิงรอยกับบังกับเทียงกับบันปันสุตนาเอพีหากันี่กันตาบังนี่กับปอร์กับบังมันตา Yes my friends this is Easy Drive a show that is coming your way from Akashwani FM Jongpi I welcome you once again after that short break for the news in Jaintia which had been coming your way from Akashwani Shillong and now you're back with me Krau in the studios of Akashwani FM Jongpi to continue withThe show Easy Drive.
1: Hello, good people of Meghalaya. Turning 18 soon? Well, don't miss this massive opportunity to become an official voter. If you're 18 years of age, on or before October the 1st, 2026, then it's your time to claim your power.
2: That's right. The Election Commission of India is launching the third phase of the Special Intensive Revision.Heads up, your booth level officer will be visiting your house from 30th June to 29th July 2026. Do keep your documents ready.
1: So mark your calendars. The draft electoral roll drops on August the 5th, 2026. If you need to fix a mistake or claim a file, you have from the 5th of August to September the 4th, 2026 to get it done.
2: Make sure your name is 100% correct before the final electoral roll is published on October 7th. Registering for the first time, it's simple. All you need is a proof of residence, proof of age, and a passport size photograph.
1: Take control of your democratic right. Call the Voter Helpline toll-free at 1950. Download the Voter Helpline app or visit voters.eci.gov.in.
2: You can also check ceomeghalaya.nic.in. Be a voter because your voice matters.
1: Issued by the Chief Electoral Officer, Meghalaya.
3: कैच द रेन बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं
4: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.